0: รถบอกขอสอคันนี้แหลนหันจังจนสั้นวิ่งเหมือด
1: ใช่แล้วที่ดินไงง่องเลยเนาะ
0: หากินข้าวกับเธอพวกเรารู้สึกหิวข้าวขึ้นมาหยาวหิวที่ไหนเขามีแกงอุจจาระเหล็กใส่ภาพยนตร์โคกันนะที่เขาหย่องบุรีนางใส่นำมัน
2: โอ้ยมันยังนอนบุรีนางนะ
0: เอ้ากะยานั่งหันนี
2: ้โอ้ยอย่านั่งบานเขาหมด
3: เอาสิซะฮะว่าจะเฝ้ากินของเขายางเลาะไปอีกซะก่อนนั่งเถื่อมันพอของดีกว่านี่พอสิเสียดายเด้ของแซ่บๆ
2: แม่นแล้วเนาะกระโดดมาเถื่อนี่ก็หากินของดีๆได้แม่เว้ย

0: พวกเข้ามาทำกันเนี่ยมันไผเลยที่เป็นผู้สั่งก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: โอ้ยสบายมากมูโต้บ่ต้องบอกมูโต้บ่จักก๋วยเตี๋ยวเฮาสิสั่งเอง
0: เอาไปบ่
1: บ้านเฮาก๋วยเตี๋ยวหลายได้มีแต่หวีไงนี่ตาแกครับตาแก
2: อีไรอ่ะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับ
2: ฮะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อย
2: ก๋วยเตี๋ยวอีไรบางอั้วไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวบางอั้วขายกล้วยหอมร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หัวมุมสีแยกหนุ่งไปทางโน่งไปทางโน่ง
1: โอ้ยหากว่าสิเขาร้านคือละมูเฮ็ดจังไหนบาทเนี่ยพูดน่ะเขาว่าอยู่สีแยกร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีลูกซีนมีเส้นสันตัว
3: แม่นแล้วอันก๋วยซุ่มนี่เขาบ่ท่านเตี๋ยวเนาะ
1: มันบ่แม่นก๋วยเตี๋ยว
0: เดี๋ยวเขาสิสั่งเองครับแปะครับทำก๋วยเตี๋ยวให้พวกลือนะครับ2 3 3 3
2: ฮะ
0: ทำก๋วยเตี๋ยวให้พวกลือน่ะ3 3
2: พวกอีไรพวกแม่ลูกลือไหนอ่ะ
0: ไม่จะเป็นนั่นเข้าใจลือพวกข่อยนี่ล่ะ
1: ลือพวกข่อย3คนนี่ล่ะมันเป็นสักไม่ได้อ้วนเนาะ